0: to study abroad because I know that language is very important. We can connect with different people and also we can meet a new culture and also can learn everything from all around the world.
1: 渴求知识的远不止西萨万亿人。交通基础设施的改善为老挝开辟了众多发展机遇，带来对贸易、商业和旅游等领域新技能的巨大需求，催生了许多教育和技能培训机构。今天，琅勃拉邦的一家教育中心迎来了一位新的客座教师。
2: 萨巴迪，
1: 你能猜到是谁吗
2: ？First of all, thank you for coming here today. Now, hands up, who here likes photography? There we go.Light is important because light.
1: 这些教育中心开设的课程十分丰富，从摄影等职业技能到学术科目培训，语言教学更是其中重点。
3: I have a question. As I see many here, like you have take many pictures. Do you have like your most favorite picture that you ever take?
2: Well, for me, photography is less about the photograph.And more about the pursuit of the photograph, the process, the walking, the traveling, the looking and experiencing nature. So actually, I don't have a favorite photograph.
1: 如今，数字通信和创意技能已成为老挝青年争相掌握的热门技能。为深入了解这一新兴领域，我参加了由尚塔莱先生主讲的图片编辑课。他是38所教育中心联盟的负责人之一。
4: การศึกษาอยู่โรงพยาบาลนี้ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลง2ครั้งเนาะอันที่1ครั้งที่1แล้วแม่นกันที่ว่าโรงพยาบาลเฮานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนะต่างประเทศหลังภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวร่วงบางนี้ไล่ขึ้นต่อมาเนาะหลังจากมีทางรถไฟลาวจีนนี้มีเพิ่มขึ้นในส่วนไล่จะเป็นส่วนที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
2: Light can make your image stand out. It gives it color.
5: So if you have a chance to learn a programming job, that would be a good career in the future. Yes.
6: I want to be a plastic.
2: Artist! Ah, fantastic! Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
1: In Laos, this time is so beautiful.我亲眼见证了这里现代化的交通网络，以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的，是老挝在飞速发展的同时，仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好，才能令每一位到访者为之倾心。而我何其幸运，我的旅程仍在继续。